ชื่อบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาคงคืนเข้าบ่ของขอย้ำที่เธอนั้นทอสิหูบอบที่ใจเหงารู้ตนสาว